0: ของใครก็ไม่รู
1: ้โอ้ยไ
0: ม่ได้เลยมันเป็นเวน5107
2: 5411
3: Back to 6600 East Evergreen Boulevard.